0: ไปภรรยาพักภรรยา
1: อ้าว
0: ก็ว่าช่วยมั่วสุมานี่จะรับตัวส่งสามงก็พนังมาลายะอารมณ์บิชงตัวอย่างส่งบรมมุนิสุรกบุคานิเด็กต่อไปยาว่ามั่วสุมานอพนังก็มายา
1: อ้าวอ้าว
0: อบอ่างเฮรตาเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่สลายจึงวันสุมาเลปิชวันสุตรงก็อยู
1: ่แ
0: ล้ววันสุมาที่เลสึงใครไม่อยากไปเลย
1: อ้าวอ้าวอ้าวอาบุญตาที่ตรักโอ้ไก่ชะกอกมาอ่างมุจุมันขัดท่าสักแค่อาสมซะที่ตรักน่ะฮะเรียกุ้งมุสฟุดีฮันนี่เห็นมันอีกกอกตา
0: เออาบุญตา
1: ใ
0: ครบอกมุนิชอจันไม่บอกสักแค่วันสุมาในความหน่อยมันโ
1: อ้โ
0: ห
1: อ้าว
0: ทักเออโอ้ทักเนี่ยอจันสุไลปิชวันสุมาเนี่ยบอกมุนิชบอกบังตา
1: เ
0: ออเอาวันสุขมาพิเศษตัวเองเนาะบอร์รอกจะวันสุขมาตัวใครมาอย่างท่านเนาะบอกเราก็เต้นสนุกกับไปอย
1: ู
0: ่ใช่ชั้นบริหารยาโรคนุกจักก็
1: อ้าวอ้าว
0: อ้า
1: วคือมุสุขมาพิเศษตัวเองนุกจักก็แต
0: ่มุสุขมาพิเศษตัวเองแต่ผู้ชายผู้ชายเราก็จะต่อทันสักให้ต่อหน้ามุสุงก็แล้วก็อังไคอาเกี่ยววันสุขมาในสิ่งเจริญเป็นบาปไปวันสุขเลยมันนี
1: ่อ้
0: าวท่านใครสักใครเยอะก็เรื่อยนกอ่างไข่ไก่ชาก็เรื่อยตากข้อตามันตัวชาหรอกไก่สลารอกสิเมตาบุก
1: อ้าวเออเออ
0: ก็เรื่อยตอนนั้นเององค์นกอ่างไปรันตาไข่จะต้องทานซะก็นกไข่อาลักอาลักก็อาปฏิสนรำไปนกต่างมาตา
1: อ้าว
0: ก็โอ้ตาบนเดินเราก็เลยพอร่างตะไคร่ตองไล่มันตองไล่เบอร์ก็จะมาสักไก่ทางกับต่างเลยตาบนเต็มมันเลยแค่ปวดตรงมันเนี่ยตองของไก่เด็กกูสุขใจกับกายของใครแต่เราต่อเด็กต้องเราต้องต้องยาอ่างว่าบ่รบอันนี้เราล้างมาบาดสองเราก็ได้วัดเรื่องมาต้องตาบุบ
1: อ้าวอ้าวอ้าวให้อ้าวอาบุญตาเจ็บบุษะต้องว่าอารมณ์ต้องดีตา
0: อ้าวอาบุญตาบุษะต้องมาทำต้องก็จะต้องบุษะเลยได้พวกแกก็มาต้องจักเรื่องเราเราก็ได้วันสวัสดิ์ไปบุษะเลยเก็บที่ของในกระไรเจ้าก็โน้ท่านผ่านจากใครจะตอนเมื่อข้างนุกไหลเราคนได้วันสุกเราตรงตรงตา
1: อ้าว
0: ท่านวันสุกมาแก้วพ่อหายดอกสีเป็นอะไรวันสุกมุก
1: อ้าวอันที่หนึ่งสิ่งที่นี่จึงคือเพิ่งวันมุสุงก์อาบุโนท่านจึงข้ากับตีอินเคข้ากับตีวันสุกมันข้ากับตีอินเคราชมาซาฟู
0: อาบุตาก็ราชแล้วขอรับบุษกษาบาราย
1: อาบุตาอาบุตาขอรับเสบียบกุย
0: ขอรับเสียแต่มุสุงนั้นเจ้าท่านมุสุงก
1: ์
0: เอออาบนตา
1: อารอนบุคาเอออารอนบุคาหามยังคะตา
0: เดินบอร์รองในกิจการแต่ต่อไปมันนุกจักต
1: าอ้าวอ้าวเวลาเนี่ยทำใบบุคุกจังเนาะ
0: เออทำใบทำใบ
1: อืมเอาซึ่งใช่มันกะซึ่งมุสุงมันมีสิ่งตีไม่ยังแกก็บอกว่าสักเด็กต่อสักสุริหามยังอ้ามหายดูบุพายอ้าวซีนี่มุสุงมันอ้ามหายบุษงนกหายก็บอกว่านกนกคงก็บ่ว่าไรชุกไรหายอ้าวบ่องก็กัยเสียเจฟรุนี่นี่มุสุงมานี่นี่โอจนตัวเองอย่างเงี้ยเนาะอาบไห้กำลังว่าอะไรสุกไรสักสุริหามยาน่าสเลมานี่จอลีมานี่อาบไห้ดอกกำลังมันออกไปทั้งก็ไปทิ้งกันให้หนูให้กอกดูครึ่งจักรต้องไปยาสักในเลยไหนชาบวัตโต้ฮัลโหล
2: ฮัลโ
1: หลลำสกุลที่ปุ๊กอะ
2: เอาล
1: ่ะเออกะหำนั่งตรงกูกะหำนั่งตรงชาร์ดดี
2: ก็บุกก็ตบกันเจนินทรอปิกหายนะตาแต่ทำไมหามยาไป
1: อ้าวอ้าวข้อรังเลสินิติชินิติ่งตรงค่ะ
2: อ้าวหายนิ่งตรงค่ะตาอีก
1: อ้าวข้อรังสินิติชินิติ่งตรงค่ะสากริบุมงาสมชารมุ่ยไม่ยังตรงค่ะ
2: ก็บุกก็อันวันทุ่มหงายต
1: ัวอ้าวจินบุกเอ้จินบุกข้อรังเลสินบุกชอนมาละดังคุโม
2: อ
1: ้าวข้อรังสินิติชินิติ่งแค่ว่าพัชรมุ่ยมาเลีย
2: จ
1: ิน
2: ก็ข้อร
1: ัง
2: เลส
1: ินิติชินิติ่
2: งดารันฟากิปตอร์เคตังน้ำมุ่งตรงค่ะป้าปอดกับบังมังเงินังน้ำมุ่งสุงค่ะใจกินน้ำมุ่งสุงค่ะป้าอันนี้แต่กูบุกบอกก็ต้องเงินังขยันมุ่งสุงค่ะอาบะหายรู้ก็มุ่งสุงมันหนึ่งไ
1: ง
2: หนึ่งไงมันน้ำมุ่งสุงมันหนึ่งไงบากนางมันหนึ่งไงบ้าอาบะถ้าบุกเจออันนี้พูดที่ใบชะมุงขยี้เจอช่วงนั้นขลายมังค่ะอาบะหนึ่งไงอามุกัยชะนางมันนี่ร่มจะบุเลบุกโก้นี่แต่บังว่าพอลพอกแล้วนี่พิชิตชะมุงนางก็จะฟังคำตัดสู้ฟังบ้านก็ใกล้ค่ะบ้านก็ใกล้คุยมังค่ะอามุกัยชะพนังไงมันค่ะตาเด็กตาบัวอังอุบุนะอุ้งก็น้ำมันส่งอังตาบัววักตอกขนาดน้ำมันส่งค่ะ
1: ว่
2: าเด็กอาวันหมดเต็นอุ้งค่ะเด็กอาบัวบุกกระชากนี่มันส่งมันนี่บ้าม
1: ุส
2: อันเลยปุ่นอ๋อนางมาบุกกระไรขับตาอันจากก็ชิกเลยมาก
1: แ
2: ต่บ้านกูที่ชิกเลยมากแต่บ้าอาบัวนางมันนี่กระไรจากก็ตบบุกหวังค่ะ
1: เออเออนางมันนี่วิ่งตีนี่มุสุงมาบุงตา
2: อีบุตรีไปมันเนี่ยอาบัวบ่ไปบ่ไปบุกแค่ไรอ่ะมันเอ็กยังก็ให้
1: อ้าวอ้าวเพียบเออเพียบแบบมุสุงมันนี่เป็นไรไล่ทางการกับบุ

0: เอาวะมู้สูงมานี่แหกกะบานางมานี่มาในรกอาพรุกบัดทำอ่ะจึงใช้มันค่ะกะบังมาตาคุกสองบุคุกสองคุกตัวเนี่ยขนาดค่ะสิ่งที่มู้สูงมานี่ใบนางมานี่มาในอาโบอาวันสูงมุงอากอกไทยนี่นางไรจักเนาะเพียบะเบลไลคนอักไลมู้สูงกุยทางแกอาวสิ่งที่ชักสุริหามียงโกกะบังมาสึงคาบายโยชาเตตโตมานอพอดีก็ดูภาษาของทางนั้นเลยนะยศระวศาบวัตโตฮัลโหล
1: อัพ
0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
2: Hello, Dibar Kaham Belai sebanyak.
0: Oh, Dibar Kaham, Lamsogo.
2: Yang Sip Sandra Parani, Rabindra Debrama.
0: Oh.
2: Baik. Kalau nak tanya kan sawana, ini ni, dia ni, saya nama ni.
0: Sawana.
2: Musung mani, nah.
0: Hmm.
2: Musung mani ke, jatuh ni na tonggo. Oh, sengsara lang maganan. Jatuh na hai, deba.
0: Hmm.
2: Lang maganan. ต้องมุ่งมันต้องมุ่งมันก็ชินีลางมาไปเดินนี่ไปเดี๋ยวมันก็ดัลจะให้ด้วยแต่ถึงตัวมันนั่นมุ่งมันก็สงบมั้งเดี๋ยวมันสงวนชุบไปต้องตาให้ต้องข้ากว่าสมยาตาให้ด้วยบ้
0: าง
2: เมื่อนามุ่งมันขณะอาศัยก็นักข้ากว่าสมยาไอ้เพื่อต้องกระยำมั้งตัววันชุบจะให้ได
0: ้
2: เองก็อยากว่าน้องวันสู้ด้วยฉันทำมึงเด็กคนนั้นนะมานานี่ถึงอุจูน้องต้องหาแก่สานายจะให้ได้แบบไปแต่ไม่พอวันสู้มานี่ตัวกระบังมันต้องโอ้มานี่คือบักซ่าวันสู้กระบักซ่าวันสู้น่าเรียนออกมาให้บ่ต้องเวลาให้ได้บ้างก็มานั่นจริงนึกบอกรักสู้ได้หรอกคันจะเวลาบักซ่าให้ได้บ้างไหนเนี่ยเจี๋ยยังตาเราก็น้องเนี่ยยังพนังขัดตาใบบักซ่าบอกรักสู้ได้ต้องโอ้วิขายิงนะก็ขยอเอามาให้ที่เอาเกินโกตาแห่ด้วยป่ะมานามุสันน
0: ี
2: ่แกยาวนะอังสานามุสมาข้าวบนตาสังต่อมานานี่เนี่ยก็ต้องสังไทยเนี่ยบนหนังในแห่ดามุสมานี
0: ่
2: ด้วยป่ะไปแกสังไทยนั่นนี่เจ้ากุนุพันธ์สังดีกินเนี่ยเจ้ากุนุไลน์กับบางวันตรงแห่ด้วยป่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเรื่องจากมานั่นมุสมานี่เอามาเบรังตรงเดี๋ยวเราให้ด้วยไปสังกับุเรื่องเลยพันธ์ทางการเรื่องเลยทางที่นี่พันธ์สังบักซ่ารังกรีรังกันนางเอามาให้หัวตรงเราให้ด้วยไปก็หนึ่งเอามุสมุสมใครนั่งตรงโอ้ก็หนึ่งใบจะเอาบนนายมานาแบบนี้ยาเขาว่าอาศึกศึกเลยให้ด้วยไปเย็นนั้นมุสมาศึกจะไอ้เด็กซึ่งมานี่ตรงให้ด้วยไปก็เอาบนสิ่งพอสมมานี้ก็สึกฤกาลังมานามสมุนอย่าให้งานหมดตัง
0: อ้าว
2: เขา
0: ได้ก็เบลเลนทำใบ
2: ทำใบใบเนี่ยดีบรักครับ
0: อ้าวดีบรักครับเอาสิ่งลังมุสุงมานี้อาบงค่ะทักยาอาบงเจสึกปนอาบงไล่ทั้งกูอาบงสิ่งน่าหาสิ่งน่าหารีน่าหาใบยาทีนี้อมที่มุสุงเกะขนาดแต่เกษมุสุงไงตั้งจีโนแต่เกษมุสุงไงอาบมุงเซ่มุงซากูโรกุยกิติงกุยมุสุงมานี่อาบพายตรงไหนสินางมานี่มานี่เลยนางมานี่มานี่ใบชีวิตสังตองนั่นนี่เห็นแก่สังเวลาขี้นกข้าก็สมุจจงกุยมานุมุสุงมานี่เจ้าพุกกบังมามุสุงกุยทางขี้นกนางมานี่มานี่นี่บาร์เอามุสุงกุยทางขี้นกอาบมาอย่างขี้นกสินิทานิกบังมานุข้าถิมารุพายโยพายโยจรวให้หนูให้กอกตุกยาสักก็ในไลฟ์ฟิวไนก็ตัวก็กรุงสักสาบบัดตรงฟีฮัลโหล
1: อับจิสกับที่สิ
0: ฮัลโหล
1: อับกี่กอยกู
0: อ้าวบอกก็ฉันนั้นมุสุงเลียนะอาวันบางไอ้ฮูลล็อกหายจนค่ะพอดีจะรู้ที่นี่นี่วันซึ่งมึงบันดาวซึ่งสลายตรงมาก็คุ้นเก๋นางมันนี่ใบมุสุงมันนี่สินิลังมาว่าบุตรมั้งพอดีเอาจรวดเต็มครกสักก็ตุกรุงสักตรงมาบ่ายาสักกินอะไรพี่นายทราบว่าตรงพี่ฮัลโ
3: Hello,

นี่เจนึงใครสักตรงมานี่อ่ะปุ๊นกอมเพลนใครมาหน่อยเอาหังกาบันบากินโนซึ่งจตุนุสัยมันค่ะซึ่งเจพัตรฮัสติโรโกซินีเอสดีให้กับเอสซินีบิชิงก็ตรงไหนตาคุบุคุกส่งเจพรูพัตรฮัสติโวตรงกุยตรงพรูอาบหายรักซาตกปิตรกคลายจากีรังปุชาริยาวิชามุรคลายจากขังเกร้องเพลงชอบเพลงคลายจากขังเกหนึ่งอาคุกทุกนัมเบอร์ไปแค่หนึ่งคอมเพลนใครนี่นี่มันไทยโนนี่นี่มันบ่รมนี่บากีหนึ่งคอมเพลนใครมาไหน